ลุมก็คงนิ้วบนสร้างเหตุดันบิงกับกาเปียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระแกลมเราและนันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในเมื่อตุ่มตาเสนยดักลักกระตุนพระก็แสบบุญกระนับอดุกตัวไกวปลดเรากระเจตุบรารมณ์นังทำแอกรังนังเด็กยาร์เด็กกระตังกระเสียมลังรำกังไกลรอตื้อพลำสังระดักลักเลยงะหัดดับรักเกรเปียมดิ่งนารคุณักรูจิงชาร์ประบรายจันหอยได้ยูลรวมด้วยวันสร้างกลายกับบุญกระนับเด็กแกล้งมังมวยกับ

0: phong đại đàm phạ kinh còn nông lăn. Bên tâm tạc năng sân này, thuần tuệ bật tuộc lúc năm, chả ra tạc lá cả tình phá rõi nó có sẽ buồn cả nắp bằng bạo quay bột lò cả rạch tố, tì cả nạc chỉ thuần tuệ bật tuộc lúc mà ở tuộc tuộc quay bột lò cả rạch tố, lời kè chân rau cả thuần tuệ bật tuộc lúc tuộc tuệ bật tuộc lúc mà. Làm năn, nó có sẽ buồn cả nắp làm nuôi buồn sang dưới bẹ, rõ mừng lò cả rạch tố cực lông. Việc từ ngã tuổi chinh lại cả chát năn, chả ra lắc lưỡi ngã hạt rập rọc lộm làm rọc buồn cả nạp cả chập rừng, mừng qua phòng cầm đi buồn xăm rau, lại đâm đi cả giả rập rọc tùm cra kể tiếp bình ta kinh buồn xăm được dưới bẹ kinh chữ chàng. Lại cả chát cả tên cắp quả xe buồn cả nạp quả xe kèm buồn cả nạp, mở bè đi xa chùm núi làm thôn mạ bró, mở bró mạ hết cả chấp, lại đàn rùi vết bà cắt dọc quốc. Đốm xạ văn đề cả tăng kẻ rùm đề cả giả rập rõ lọc mà, lời ngã lưu kẻ bìm mô rùm đạch tổ băng, rùa kẻ chạy kẻ bìa có xe bùn cả nạp kèm bùn cả nạp, lên nên có xe mọt lại cả bùn cả nạp tùy mò chân bác khỏi đại dùl, đề cả giả rập rõ lọc mà bèm nè, lên đàm xe rập rõ mà. Bết ngọt năn, đề cả tăng tổ rèm rõ dọa xe kẻ chàng dùm nùi mạ bró mừng tùm cả nông bró tùm kram nhằm bè, hợp tác xã, lên đàn tì tùm nục mạ bró. Để cả tăng bọc lăng hôm thao bỏ mạ vì lì rầm nụy mạ bỏ hằng nục mạ bỏ lại đàn rùm được buồn sang kinh lệch lan mò nà mạ bỏ tệ là chà ra ta chỉ ngào lùi ra cổ cạ. Dập mừng có thuần trúc ở đoạn này, lùm chà rầm mò nà mạ bỏ sẽ tốt lùi tòa chùm nước tươi lại rõi ngọt bình đẻ ra hình ngào kết liêng ngại dì tòa chùm núi. Mò lọ mạ bỏ tòa lùi tập bản nục mò lùm nước tươi lại rõi. Rạng này mò chi chàng xa bản bỏ bạ nốt mò lùm nước tươi lại rõi ngọt bình đẻ ra hình ngào kết liêng. เปียมรอกแลงงอเปียบแลร่างกับเกลียงตึมกนังทับรอยปุริยาสังระและอันก่อไซลำจารฮากุมสาอ้ายงาจักประกรรมคือกำลังแลรวะกรับกนังทับรอยปุริยากำพามนุยปิมต้อวาลิงกะโนมาบรวะวาลสังระกรับก่อไซหอยเป็นหยาดเยามกุบหนึ่งเกิงแอมดอกด้วยอย่าชงกันตึงลำวาลิงกะตีตึมวารมนึง sang hạt chia bia tùm nâng thân lên ấn động bên cận trập nâng dọa cập rõ rạm đọc đôi ạ khách chạm cài phịt bùm rạc tất ngùa phong kri ạ trạm dịa cạch lo lên ấn phùy can làm tùm nồm cường ạ prong cà nhằm rõ nộp cờ cạch lo cà chạm đai cà nhằm kriêm càng kè xuê pral cờ phong hạ đại rạm rạ quà nà rút nèm tô lên ấn rạm càng kè rõ tùm tầng mượn cọ thuần rạm tuệ bà tuạp lúc năm tuệ bà tuạp lúc chú. Lưỡi ngã cây kịch cài mừng cả nâng phun bởi trao của nước con na, cả nâng bởi rầm càng cài rõ tùm chà rõ tạc lắc. Mà lắc rạ yêu lạch, mừng đi cả tăng lưỡi ngã tùm nét rầm càng cài rõ tùm, tì tùm sang rạ lầm chà.
1: Lưỡi nâng cả nâng bởi rầm càng cài rõ tùm chà, yêu lạch sang ẻ trao tùm xà văl, gồm bếp thông tùm sang rạ cơ xìm lăng, tùm lăng cơ bởi bìm tơ hoa riêng ca, dì cơ màn cài rõ là mần tù rèm, nâng lập chương, nó khóa băng đìm tay. Bên trong năng tồn lăng cập hùng này cặp cửa xìm lăng mà rà mạp bố bị cân nàng lại rõ tướp nên làm xìm kra phùn tà lại lâu. Tướm xa ra màu yêu lạch bìm điên địch tăng tồn lăng cờ tướm lại rõ tướp khẳng mau. Sẻ xì, lại rõ bìm lẹm đuýt làm bằng người gây chừng ở ngàn. Lại rõ lạ ra, lẹ chút, hạt rác. Hãy ngọt bìm lẹ ra ngạc liệt liêng, bảo mết ở tù rèm một lẹ đó, hẹt đắp. Bìm tù nà nà tù sang trường thộ, lẹ nàng tổ lạch cờ đe, chuột mương rào cả ngàn hồng cổ bu. Tờ mà bố tâm nuôi tực lại rõa, vì mặt hưởng thâu cả sản ảnh rào xa, văn, vì hôm cuồng bếp xìm cả dò hợp ra.
0: Mừng có thân tuệ bò tuộc lúc năm trước của đoạn này, bò có xuân minh cả xìm tuộc lại đàn bài dòm nạch mrao có nâu có nắc, lại đàn lì mrao mrô, làm chà ra tạc lắc, là mòm đi cả tăng, hòn hạt ra bài dòm lạ xếch, làm cây kriệt lăng bò có nọ, bò mạm cảm chinh, lại đàn bà bò cơm nữ bân sang.
1: ហើយចិនលំលំស្ប៉ាន់ចារកសៀមឡើងក្លាមក្លឹងនេះស្ប៉ាន់ក្លែកសូលមិនកសៀមទាំនិចមរោគលចារមើកកធនទុករណៃប្រុសស្ប៉ាន់លំប្រុសស្ប៉ាន់តាប្រកកចាងារួយលំធនទួពតប្រុសនំមកក្លាមក្លឹងឡះមកសៃទុកតៃទុមិនពេលធនអន់លួយងាប្រុសប៉ាក្លែពីម៉ូបាយាកដាប់នឹងមរោគនហោណាក់ប្រុសទួហតាមប្រំរោលនអន់ប៉ានុកពីម៉ូមក្រាមជីងប្លែមណែកដាប់នឹងមរោគអ៊ីអេសអត់ម៉ូបាយាលែមើ ក្របកសៀមឡាំងយ៉ាពោះក្លែមរោប្រឡាត់ឡាវលៀងកាអែជួរទីទឹមសាក្រិងកណ្ដុងឡាន់ប្រាប់ពីលៀរក្លែកសូលមិនកសៀមតំនិចមរកណោណាក់ក្នុងទឹមនុកចាំងយួរមកងាចាក់ពនិកក្របនឹងយួរក្របក្រាមជីងនេះនឹងចាក់កភេលែនដឹមឡាទឹមនឹងភុនមកក្លែកកលចាក់ឡាំចារឡាំប្រាប់លិមរោមរោក្របនឹងយួរមរោលែនដឹមតាប្រភុនយួរពេតមកឌីមឡាប្រយោជន៍ជីរួយឡាំឡាំសារួយកម្ម.
0: lưỡi ngã hạt đậm trôn mồ sê ruột lau mừng hội đồng nhân dân cha đắk lắc lắc đi cả tang bọ kề phía họ lại đặt tìm là cả đập cù thà là kề chiên cha gờ thôn tuổi bờ đọp lúc năm tuổi bờ lọp lú làm năn cả tìm tìm là cái ngã phun mừng tụm duyệt nà được buồn sang duyệt bẹ lưỡi cái cả cha xe tu cả trái tu cả nâng thà là bọ duyệt tuôm lại đặt tấm sạ vào mọi nó bìm mộm tìm là cả đập cù chiên cha bê ngắm cả hạt đậm mà bọ cạm ngay lam cả thôn lại đàn lam lan chi thôn tây bờ đọp lúc năm đùm sạ vào cả xiêm lăng vết ngã rã chi nàn đùm núi cả nào cơ cài tổng chiên cha nệ ru cơ cài bị mổ ngã đùm ipu group tổng chiên biết thọ nàn chi biết đùm cả đập nước và biết làm rau cơ cả đập cù thả cả đẹp vậy nà mừng này trút thôn tây bờ đọp lúc cha làm cọm chiên làm tổ tổng chiên làm buồn sang lại đàn tê đùm sạ rã cọm chiên vết đùm cài phèn ngã giang ở tia làm akeli mọ cài lục vơi rồi có tụi mình pull group tung chính chả mà bỏ hết cái chấp lên anh mọi lúc gặp em đã cài tung chính chả làm đi cái gì cả chấp group chính chả lỡ mầm gặp ngã hàng bỏ chuyển thành để kinh buồn sang còn chính đục đã tung chính chả do gì cài trang mang mầm thể lộ vật buồn sang sắp âm lan thuần tây bờ đọp lúc năm bỏ rùng nâng làm e lên anh trả mạng cản hệ tăng e cơ sĩ làm chả ở đắk lắc lo cần nâng đi cái gì hết cái chấp bất thọ năn bỏ kết lăng hộ mran hiệu trả mạ can hạ tàng lệ năn cầm cược lệ ngã sót hoàng hạ trầm tuân y u u mòm đệ cả tàng mớ đồm gốc răng cái chấp bỏ mạ cầm đệ bồn sang tiếp phòng bỏ hiệu trả mạ can hạ tàng cả tương đệ cái gì bỏ rung can cái chấp răng mừng ở cõi thôn trú rạn này bỏ rung can hạ tàng làm cùm chà mời bé sapa này bỏ sapa này tu huệ ta đệ đua quạch lo cả trạch tu hùng cạm vượng này tuần tí rồi mạ can hạ tàng rung mời bé đọp luôn nằm ở bờ tòn ai nó can hạ tàng làm ẻ cái gì một trả mạ ai bé nằm plus lòi bồi mãi tu tòn đệ bạ quạch tập ăn cả trạch tu bỏ kẹt lăng hộ mran hiệu trả mạ can hạ tàng làm ẻ cái gì mầm đệ cả tàng lôm cha ra này mở đuôi bồi mai tu tập ăn plus lò bảo hộ mran hiệu trả mạ can hạ tàng ẻ cái gì mở ram ar chi pio làm cả đập nước giả pio kèm rau bỏ trả mạ can hạ tàng lôm la xe tu cả trái tu hộ mran mở bột lông bằng plu hima mét cả lông mầm cọ tôm cả đập nước cả xiêm lăng hiền hiệu trả mạ can hạ tàng làm ẻ cái gì ยับมึงเอาเกาะทุนดุระในดมกันนังทารประโยชน์ตัวกษิมลังเกียมปลุหิมายปกลหมรันด้วยเรียตีดมกระโจมจิหมรันมเสริมกราปลุตะปันแกลงอ่ะซอหอยนอปรักโดเปกับมาลเฮเดลัมเสริมกราตุด้วยตุสะปันปลุด้วยกับปรักดมรวยเก่าหัดดังโฮมติส่งเก่าส่วนใดและดันหัวส้นลอวัดดีนะบาแกลมอากมดิรงเลยเสียดมกว่าใส่รงหัดดังแปรเท่าหาดังหมหมอหนังกระจอกเบิงกล่าวตุ้งเฮมาใจลำสากิโลกรัมอะระในมอหรือแปลหางนักลำโปรสปานิตุปลุเฮเปาตุ้งกะสปานิตุเฮมาปลุเฮเปาปรักสากิโลกรัมเดเบียมกาหงตุมเรย์เล่าเฮนอในดูแลในโรงหาดังหมหมอปรักบาเวทเอ็ดกระจับอะระในตะกริงเงาะจารมอตัวปลุเฮไม่เปาปะวาร์หาดังหมหมอมเลือกบนสางเผยโรงลำแอกซีจารดักลักลักดิมารบปลากระยาวจิงเคลียพี่ฮังดึงหัตัวจริงแกลกจ้าปลายไปเห็นใหม่บอกกุญแจตู้นำปลุกเฮตาร์ก็ยอดเตรียมเป็นสะนกลำทุนแต่บดอปลุกนำโดยจิ้มลาสปันกลมจารปลาหมอกลำโปรเซปอไปตู้กุญแจปลุกนำเฮตาร์ได้เห็นในเป็ดปลุกซากระดิกตู้มึงกำฝึกในทุนตีและนั้นมอตัวปลุกมาไว้นำปลุกซากระดิกตู้เห็นออกจ้าลำตุ่มลั่นอตุกกลมจารจังหลอดปลาดึงเฮเป็ดปลายบอตัวตู้สปันปลุกปลายตาร์
1: เปียตุยยับไอ้ดำเจนากเยากับระปลามเราและนปลาเวทกำลังเคลียในแต่ละวันร่วมจารณในมอตลอปลุสปันโนกราปิมด้วยจีดำเจนากเยาลำนั้นมอตปันโนกมังกันนประตุมกรามในบุญสามก่อมจริงหับทักษาและนันตัวปลุสปันก่อยใส่ชิมแน่ปนคาดำเจนากเยามอยาลุยดีมังตุมวาราปิมด้วยเจแก้วด้วยเรามองและกันนึงเกลียดลังกำลังเคลียตุยยับและนั้นอาตุกเรียมลังกระจายยัวกยอยนนกปลากยาวจิงเคลียตีตุ้มนันจิทนอาตุกลุยตีกยอยนั่นประหมดยับไปแดมแจยับหนึ่งจันจิงประยมพันเปียวตื่นเลงะยอเรียมลังกระจาและนันมกไหลตู่ตื่นรวมกลุ่มได้แก่กำลังเคลียกระจับเริง
0: มึงก็ทนจุกระในบรารมณ์นั่งลำจารตักลักกรังเอ็ดกระจับนานาเอ็นก็ได้จิ้มและดันปอมนุบอปีพงกะอังทนตีดิหินสายเบียดะแกลรอแอประอันจูฟีอัตดุกมอนานาง่าอมจักกำดังรงและดันง่าลุเลียประกักงันกระจับนิบวนซา รูเรมลานสปันยับดมเห็นน้ำดังโรงลำจารมอจีจางไอเป็นตัวปลุกตัวกลักไปตัวเหยบอดใจมอกลายเหตุกระจับกับฝึกในทุนตีไอโนก็ได้จิมหักยับตามอปวิทย์นางไอตัวด้วยตัวเหยมาปลุกเหยมาปอตอนดิซากว่าเจมาปลุกนำกระจายตัวไอโนบอมนุบอปิบมอปวิทย์นางไอไอเป็นเหยมาตัวปะปลุกลอยกลักอสารดิมกับหงิเล่ามอเซโรกวยตัวปลุกเหยมากระจายตัวเพราะกระเสียมตั้งรำกลางกามันแกล้วมอหลวยงะเลยจักดมแกล้วหิวหิวมอมเสสีแกล้วจุกโกกองดักบรุยลูกก็จวบจึงแกล้วตืบกับดูตาปิบซินแกล้วบอกเล็ดและดันแกล้วมึงอสอมมิวขอแก้มอกามเกลือจักมอละมอนกมอแกล้วตืบโอเบดักแกล้วเตียนแอปเปิลอันจอฟีอดุกมอนานาวก็น้องลำลาสปันกามันแกล้วในมอและก็นำปศวัลบาลำเตอร์ตุกลอยตุสาเดอนเดียวันสาเหตุเป็นกับเปียหลวงอักไลกจ้าทุกทนตัวบอดหลับลุกอามลมอก็ใส่บุญกันับเลยไกลจนเราจารตักลักเลยงะเลยลูหัดรำในดูตุบังกับเดียวันสางลำนั้นปรักแบรจันหอยน้อยได้ยูลมึงก็พังตุ้มหัดรำประดุมเสือประมะและนั้นดีกยาประดุมกราก็ใส่หมอดาวกันนั่งจริงหัดรำประยมพันเปียดูลูก็ใส่บุญกันับเก็บบุญกันับและนั้นก็ใส่ไกลติดเล็ดลานตื่นกราดีประคณะกระปุ่นละก็ไกลบุญกันับก
1: มังจากดงท่าเพรียมกอมกรากระเด็มเร่าตีสากนงลันแอบบงจากตะกลักเมียดวอวันบ้องปลาลวยวัดไปเถาโป้ลำปลอกปลาหนาบกรอเบียดดักกระบะปรักตูวิเลกับรัวมอประจันปรักของปรักได้ยูลเมียนกราเป็ดและลันปลาหนาบสร้อยและนันเต่าตู้มาปุ๊บพลหนาบตัวตัวละในดังหนาบตัวมอบังและผมงารุยแปะหมอกแกมสายตู้กิโลกรัมลำสารวยเอาหน้าฉีบลูกตัวปอปรักสักกิโลกรัมสนันตุยปาเป็ดปรักกะเอ็ดกิจับก็เกาะสายเมียด
2: เท่ากี้เท่าเด็กงงย้อมกูใหญ
1: ่ก็ย้อมมาจันปรักของปรักได้ยูลก็ใส่ตื่นเด็กยาเห็นประปรามจีงรมนึ่งเปรตกิจับกระเต็มตาก็ยัวปายัวปรักจันหยอดระและดันมาพระมกระตูตื่นตัวระในกระเต็มก็ใส่บริมลิมเทนและปลายและเกิดแปลบุญกันนับไม่อมอักและนั้นลอกิดกระตื่นมาพระเด็กยาประตุมกระกระเต็มตาก็ยัวมาประจันสปันปล่อยกลับปรักเมื่อกันหนึ่งปรักรวมในขนำใหญ่ไม่หุ่นทิ้งเวทีสะขวางเดียนลอยงาและดอกปีโมปลาเมาก็ใส่ไม้เราเมาแถมประครุยเวทมันเป็นท่อนนั้นเสียประมาณเกิดจับก็ลุ่มในมาประลำซาน
0: ับในก็เลยจังอาเกาจันแถมประคองได้ยูลไปยัวก็นุปีโมปลาเมาจังดีกยาประกันวะและนั้นลำเสียประมาณก็ลุ่มด้วยเห็น
1: นุปีโมมาประตูตื้นมันก็ใส่เม็ดบ้องและนั้นไม่เงียบปีดักประตูตื้นมาดับประประจันประคองประได้ยูลขนมนำจนลำพร้อมเสียกลายบุญกันนับเปลวงาตูตื่นไกลกระจ้าทุกกระทนตัวปดเหล่าปลุอมลมอก็ใส่บุญกันนาพลอยไกลจันเรากระนั้นประสานเจียจาตักลักมอแลดำจนปลายตู้ตะปันปลุตัวรวยตะปันบันตัวสนตัวปดตัวปลุน้ำมุกลำกลางหัดดาบระดูประจันปรักของปรักได้ยูลเกิมนุบุญกันนาและนั้นตุ้มนุกนุกนาต่างปามกันลำจารกระทนตัวปดตัวปลุน้ำตัวปดเหล่าปลุอันนับปรักประยัวตัวไอเป้าปลายตู้นำปลุยไกลปรักดิแถมหนึ่งรูเกิดประตุมกราเหตุกระจับไปเต็มตามนิบุญสร้างยับเมืองเกาะทนทุกขระดในกันหนึ่งปรักเปรย์จานเกิมนิบุญกันนับจารกำพาเลยเบ็ดลอยเป้าก็อยู่ตัวไกลปรักเกิดแกมไม่มาปลดลอยเป้าเกิดเกาะใส่บุญกันนับและนั้นดึมนิกนกนาดังป้าเมาจันปรักเมืองปรักเปรย์จานนั้นรวมซีและประมาเกิดปลดลอยเป้าปลายตู้ปะปลดตัวจมนิมาพระรูตัวตู้ต่อปุตตะปัญโจได้รำพระได้เรียนได้หกเก้าดังเหตุกิจับแกล้งเรียนงามกรามเร่ากราเวตเบตตัวพรุสปันในเป้าหดับระมดอกปลายต่อเตรียมก้างแกล้งตัวจักวริงก้ากริงบุญสร้างรูตัวตุ้ยมาก่อยใส่ปลายงามกรามเร่าอมตามกราเวตสั่งโต๊ะและนันรูเป้ปล่อยเป้านำไปตู้กึ่งก่อยใส่กริงเด็ดด้านได้แก่ปรกนวะ
0: ระในนอปรังแปรจันจึกไอปุลปิกุมปอมเดียเกลียดลังดูและลุ่มไม้ไต้เนื้อบนสานเติมกระดับเดียบรอหลอกมาเปลี่ยนเนี่ยมเซอร์ปรมะเล่นนั้นบริ่มเดเห็นปรักมอกเวทแกลไปยัวปรักจันยอดระตุตื่นดูลูกก็ใส่ไหลกระบุนกระนับเพศกิจับกระเด็บและดำดีกระยาประทุมกระหันซา
3: เ
1: พื่อปรักแปรจันลมดีบตุตื่นกำลังปรักแปรจันกำลังนำใหญ่จัตตะคลักลมกุมเป็ดกระจับของตึมสาวัลและนันในปุริยาเริงประจันปรักปาปรักประจันทุกขยมนุ้ยมันเป็นทองประจันปรัก ลมเด็กตั้งแกลมตัวแถมพระอินทรีย์ประมาดและดีประตูตื้นไกลประยาปรักประจัน
3: ก็ตัวที่เก็บไม่บุญที่ติดตกหลังเรื่อง
0: การนำปรักประจันกำลังกันนับใหญ่

0: ังกวมเป็ดกระจับปังตุ้มกันนังทาราปรายปอลยากระเสียมลังตุ้มด้วยตุ้มกันนังปราจันปรักและนันเกรียดลังจักปรักประจันเป็ดนอนนันแจงกระเสียมลังกระตรอไลตุ้มกอดใส่ยาประจันยอดระยกวมังปราปูจังงะบางนั้นปรังประจันห้องเหตุใดยูลมอมดิมดาร์ปอตุตื่นดูลูกกอดใส่ตัวเปลี่ยมดิขยารปรกนวะเสร็จปรมะและดันบริเหตุกระจับกระเหตุปุ่มตา
1: ก็ยอประเปรจานของได้ยูลมาหยอดหยอดระลูกก็ใส่บุญกันนับเกี่ยมบุญกันนับและนั่นก็ใส่เกล็ดติดแดดลั่นตุยมดีแก่ประกันว่ามสีประมาเติมมาเลยงามเป็ดของตุ้มมาดับประมสีประมาดิมในตู่บังเป็ดของแกลมเป็ดรำมังกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสังเจียตุ้มสาวัลประเปรจานของได้ยูลหลักจีงและนกตื่นกันนางกระจับเพื่อมีบุญสร้างกระปืนดีของไอเตียมมาประมังโปรวมกู้เปลืองอตุจีงไกลกระจับมรอกไกลบุญกันนาเปลืองกระจับก็ตื่นตู้ทนตัวปลดเหล่าปลุอามาลมาโอกอดใส่บุญกันนาลุยเสกไหลจวนเรา
0: เอิมนิวบนสร้างและดันเบงกับตีกริงกนุงลันจาดตักลักแกลนาวกับสังหระเมืองปอดได้รำพระตกอมอดเยาะเบียออกแหลดเด็ดลันนกตกกระปุยอีลันกลงรวยบัดมอกแหลดเด็ดลันและนันกอดใส่แกลเด็บอตุกนับใหญ่นั่นจริงตุ้มไกลกับปักกูลงะกับไกลรำรำอาร์เมืองปองได้มามอกลุ่มถ่วมโอลำทนแรมเราะในตุ้มสหระรุมโตหัดแรมระลิรเกลแรมรองอํากราบรองแซมเริงกระจับมอปะยัวลอปอกแถมไกลจะไกลรำรำอาร์มังมวยไกลเตเปเตนับกุ่มงะเช่นก็ปองได้กริ่งกนงลันสหระรุมโตหัดแรมระลิรเกลซาและดันเกลตัวแอร็อกมารุมดังเตนกปรองไปนําเมตาห้องนอนตัวเปลี่ยนเสตุหิมาปลุกให้แกลปรักสังหระมอลุตัวเรียมสร้างมาปลอกกับพงควาสังหระแนมโตนุขวะเบิ้งวัลสร้างกะแดดุกสร้างยอกับปลอกเรียมยศเด็กแกลเสพปราแซมไลสร้างถากแกรมเป็นทองลุ่มตาประพลกันยับยัวกับปลอกต่อเรียมหลับชื่นเต็มสันนุกตุกและนันนุขวะเบิ้งกันแนมโตหัดแดรมระพลมาปยวยอเรเป็นพลบทุนแรมเราด้วยประตัวปลุกนำด้วยประตัวปลุกจุสังระเราปรองแซมเอามายอกนองปะนกแรมพระจะเห็นโอลาปอกเฮลันดีกยามเรากระพงได้แรมพระเกรงกนงลันสร้างกระปุยห้องสังระไอเบ็ดตัวปลุกกิโลเมตรแกลนาวกับสังระเอามายอยเลือโอห้องอัตัยหงเงกนูลมีลุยนึมก็ใส่แกลเด็บเล็ดลันตับนังอัตเอมแต่สังระเปียดูเพราะลำปึกสร้างกาดัสนันอันใดกาตุ่มจีโอแกลมังมือมอนาวสังระมอแรมระและนันแต่นับจังตุจิงซาจูแนมโตอระในแกลมังมือมังอันใดมราตุจิงเซตเตแต่ละสังระเลียร์เกลแรมเตสะมารุมตังนตุจิงปรองแซมรูกอันใดหังเอมเบตองไซบอเซตุตลับลุนำจูหัดได้แรมรำกันมอแรมมอดนกตุกนกวะบังทำสังระตามบาวดลุกและจักกาตุตื่นเกิดที่อันใดก็ย่อจังก็ไกลเตะไปแตะนับจักเห็นสนันอันใดก็ตื่นแรมแรมอาร์อันใดมังมือแตะนับตื่นจริงนายเปี่ยมโตแรมกับฟงอันใดได้ลำบุญจักเห็นทนแรมด้วยบ่อตัวปลุกนำด้วยบ่อตัวปลุกจู่ปะปสังระรุมโตหัดได้แรมระลีร์เกลแรมเตสะบนดอนเอราเวเอโลเปลนันเอร็อกมองงามกระและตุจิงไปยัวยับนกแรมนกตัวไก่เป็ดลอยปอไปตุจูหัดได้แรมระกริ่งกนงลันจาระตักลักลำตุ้มกอดใส่ลำตุ้มสะไกลเด็บอดุกลูกไกลเด็ดลันสังระเราลอจิกนกดาวกันนางเปี่ยมหยดแรมดักแหน่โปชิมด้วยตุตื่นมลิมเทเฮนเตเตนับตี
2: đường thì rất là xấu á.
0: Elan klong ka jak de taniti ka phong dai la dam dik bun sai roi pat. Yan ha jan hen je mot le lan. Pap senak ka dai na sahra ko yo ka pui hong sang. Ara nai mo sahra rum tom ro ngam kra. Mai nuk ai ti ti la jak ka ko nuk na ro ngam kra pra le sahra prong siam ka ja prang senai.
3: Nơi
0: để các em có thể sinh hoạt văn hóa. Nai jing no pe phong dai ra pram aram dim lar klae thar kre. Jing no ka pe เรียบร้อยว่าสังระหอมดิบบนสางมังกรามดิบรำตมจดจักกัดลื่นนั่งห้องไกลกระจักกับรำตมจดกลวมท่วมมังนันรวมกวบดินังด้วยหิมกับหมาปลวะและนันกรามดิกระติบตาจักเห็นทุนแรมด้วยบ่อดวบลุ่นนำด้วยบ่อดวบลุกจุจิกรูปีกนัดเลเวอร์บิมพ้นก็แกลรำรำอาระจักกัลยาปีนมเห็นก็ดมิปอจอดได้รำระเกรงกนงลันจาระตักลักแกลดูดูไปเรียกกับรำตมจัดเรศในเฮงาปอกเอลันเรากับกรับจวดได้ลำเด็กแกลดาวกันนางมังกรเด็กแกลติบเรากับเกรง

0: กนงลันเปตอนันยอดจิงกระดมเราแต่กริงกนงลันอีดุกในมอกและดีกยาธารกระและนันกันนำประเห็นเตเดนับติ
1: หัดดับดวงรูปกระเด็ดในเมืองระแกลมเราและนันหัดดับดวงสับดุดวงรูปตักลักจิเยตับในและจักกำเนิดบนสร้างและนันดิงกับเตรมดิงหลังและบันเตมตุ่มลำหัดดับดวงรูปไปได้

0: ลุมก็คงมีบนสร้างเหตุดันบิงกับกาเปียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเราและดันหัดดำดวงสับลุกดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในเมื่อตุ่มตาเสนดักลักกระตุนพระก่อแสบุญกระนับอดกตัวไกวปลดเรากระเด็กตัวประรมนังทำแอกรังนังเด็กยาร์เด็กกระตังกระเสียมลังรำกังไกลรอตื้อพลัมสังระดักลักเลยงะหัดดับรักเกรียบย่อมดิบนารคุณักกูจิงชาร์ประบรายจันหอยได้ยูลรวมด้วยวันสร้างกลายกับบุญกันนับดิกแหลมังมุ้ยกระพองได้ทำพระเกรงกนงลันปนตมตัดนันสนัยทนตัวประตูปลุกนำจารดักลักกระตินพร้อยนกเสบุญกันนับเมืองป่าไกวปลุกเรากระไรตู้ตีขนาดที่ทนตัวประตูปลุกมาเอาดวงตัวไกวปลุกเรากระไรตู้เลยไกลจนเรากระทุนตัวประตูปลุกตัวตัวประตูปลุกมาลำนั้นไอ้นกเสบุญกันนับลำด้วยบนสังอยู่แบะเพราะเมืองเรากระไรตู้กระลงเพื่อดึงเงาตัวจริงใกล้กับจันนันจารักเลยเงาหัดจับรอกลมลามพระบุญกระนับกับเจ็บเริงมึงก็พอมกรรมดิบบนซ้ำเราและดำดีกับยาประตุมกล้าเกลติบตาเกรงบนซ้ำโดยอยู่แบกเกรงจุ่ยช่างใกล้กับจักระตุนครับกว่าแสบบุญกระนับกว่าแสบแกมบุญกระนับมอแบดีซาจมนุ้ยลำทนหมาประมอประมาเอ็ดกับจับและดันรีวิทประกักยอกวบดมสาวฟันเด็กกระตังแกลดรูมเด็กกระยาบรอลมาเลยงะลูกแกลปิมโมดรูมเด็กตัวบังลูกแกลจักรเปียกอาศัยบุญกระนับแกมบุญกระนับและนั่นก็อาศัยรถไล่กับบุญกระนับตีมอจันพระข่อยได้ยูลเด็กกระยาบรอลมาแปลมเนียและดำเสือบรอมะเป็ดนอนนั้นเด็กกระตังโตเรมประยศีแกลจังยอมด้วยมาประมึงดุมกระนองประดุมกรามเนียมเปลยหอบทักษะและดันตีดุมนกมาประมดิกระตังปอกปลังเฮิมเท่าประมะปีเลิมดิมาประหังนกมาประและดันรุมดิบนสร้างเกรงเล็ดลานมอนามาประเตลาจารตาจิงเงาเลยระกุลกะยับเมืองเกาะทุนทุกระในกลมจารมอนามาประเสตปลุกตัวจมดิเติบกระไรเงาเปลี่ยนแปลงไรเงาเปลือกเกลียงงะเยียตัวจมด้วยเราละมาบุตรพลุตปันนกมอลูมด้วยเติบกระไรอระในมอจีจังสะปันปลุกปะนกมอลูมด้วยเติบกระไรเงาเปลี่ยนแปลงไรเงาเปลือกเกลียง
1: เปี่ยมรอกแรงเงาเปียบแรงเงาเกลี้ยงเกลี้ยงตึมกันนังทับรอยปุริยาสังระและอันก่อไส้ลำจารหากุมสาอ้ายงาจักประกรรมคือกำลังแปลว่ากรับกันนังทับรอยปุริยากรรมพามนุยปิมตัววาลิงกาโนมาบราวาลสังระกรับก่อไส้ควายเป็นหยาดเย้ามุกบนังเกิงแอมดอกด้วยหยาดชงกันตึงลำวาลิงกาตีตึมวารมนังสังหจีเปียตึมนังทั้งและอันนงเป็นกันจับนังหยากับรารำดอกด้วยแอกคัดจำกายผิดปุ้มรักตักมกว่าผมครีเอตรามเยียกับล้อและนั้นผุยก้านลำตุ้มนมเกิงแอบร่องกันยำเพราะนกเกิดล้อกระแจมได
0: ้กันยำเกรียมกลางไกลเสวยปราลกับผงหัดได้รำพระกวนาดุกเนมโตและนั้นรำกลางไกลรอตึ้มตึงเมืองเกาะทุนรำตัวประตัวปลุกนำตัวประตัวปลุกกุจูลวยงะไกลกิจกายเมืองกันนังพุ่นประเอตราวกนุกนากันนังประรำกลางไกลรอตัวมจารตักลักมอละระเอวไลมดิกตังลวยงะตุ้มในกรำกลางไกลรอตึ้มตีตุ้มสังระลำจาร
1: ลวยนังกันนังประรำกลางไกลรอตัวมจารเอวไลสังเอตราวตุ้มสาวลกวมเป็ดทองตุ้มสังระกระเสียมลังตุ้มลังกระบรปิมต้อวาเรียงกะเยี่ยกมันไกลรอลำตุ้มแรมนังหลับชื่นนกขวาบังดิ่มได้เป็ดนั้นต้มปลางกับผงนายกับกระเสียมตั้งมารมาปูปีกนาลแกลรอตึบและนซิมกราพุนตะไรเล่าตึมสาระเมาเอวไล่ปิมดิงดิกตั้งต้มปลางกับตึมแกลรอตึบขังเมาเสซีแกลรอปิมแหลมดุจลำบังไกจังเหงานแกลรอละระแหล่จูดหัดรักเองอปิมแหล่ร่างงากริดเกลี้ยงประเมียดอันตุแรมมาแกลโตเอ็ดอัพปิมตัวนานาตูสร้างฉืมโทและนันโตไล่กระแดจวดมึงราวกับงานของกบูเตมาบูตึมนุยตึกแปลว่าปีมาหึมเท่ากระแสดาวซาวัลปีอมกวมเป็ดซิมกระยอดระ
0: เมืองเกาะทนตัวบอตัวปลุกนำตัวกระในบรอกกระสุนเม่นกระเสียมตัวและดันไปยอมในเรากระนกนักและดันลิมรอมโรลำจาระตักลักลำมอมได้กระตั้งห้องหัดระไปยอกละเซ็ตลำไกลเกรียดลังปลอกนะปลอมกรามจริงและดันมาปลอกเกิมนิบนสาง
1: หาจันทำลันสปันจารกระเสียมตังมังกลามกลังและสปันไกลกระสุลเม่นกระเสียมตัวในเมาเกลจาร์เมื่อก่อทนทุกขระในโปรสปันลำโปรสปันตาประกะจ้าง่ารวยลำทนตัวปตัวปลุกน้ำมอมกลามกลังและเมาใส่ตู้กระเตยตู้ ពេលថតអន្លយងាក់ព្រោះប៉ាក្លេពីម៉ូបាយ៉ាកដាប់នឹងម្រោកណោណាក់ព្រោះទោះហាត់តាមប្រមរោលែនអន្ប៉ាណុកពីម៉ូមក្រាមជីងប្លែមណែកដាប់នឹងម្រោកើ ប្រាប់ពីលីរក្លែកសុលមិនកសៀមទាំនឹងមរកណោណាក់ក្នុងទឹមនុកចាំងយ៉ាមកងាចាក់ពនីកដាប់នឹងយ៉ាកប្រមក្រាមជីងនេះនឹងចាក់កភេលែនដឹមឡាទឹមនឹងភុនមកលែកកលចាក់ក្លំចារឡំប្រមលីមរមរោកដាប់នឹងយ៉ាមរោលែនដឹមតាប្រភុនយ៉ាមពេតមកឌឹមឡាប៉យ៉ាជីរួយម្លាមឡំសរួយកំ
0: លេងអហេតរមត្រមរសេរត់ឡោះមងហួយដោញញសិនចាដកលះក្លាក់មេកតាំងប្រអក្រេះពះលេដនឌីមឡារកដប្រូថារកក្រេះជីងចាកលធុនតែបដបលុណាំតែបដឡបលុលំណាន់កតឹមឌីមឡារក្លែងអភុនមងទុំយុយណាមនុបុនសាក់យុយបែកលេក្លែកកចះសែទុះកត្រៃទុះកនឹងថារប្រយោទួមលេដនទុំសាវលម៉ណុពីមមឌីមឡារកដប្រូជីងចារបេងអមក្រះហដ្រមប្រអក្លាប់ងាច់ ลำลำลำกระทุนและดันลำลันจิทุนไตปอดวบลุนำดุมสะวัลกระเซียมดลังเวทงะระจิตนันตุมนุยกันเนากระไกลตรงจีงชาเนื้อรูกระไกลปิมโมงะดุมีปูลกรุบตรงจีงเป็นทองนันเจียเปียดุมกระจับนักเยียเปียแกลมราวกระดับกรูทารกระยวยนา เมื่อในรุ่นทุนเตยเปิดหลับลุกจะรำรำก่อมจิงแกลมโตตรงจิงหลับบนสร้างและดันเตยตุ่มสังระมก่อมจิงวิตุ่มแกลเพียนงะอย่างอเดียแกลมอาเกลิมอกแลลุยเฟอร์ดูกระตุ่มีปูลกรุบตรงจิงชาร์มาปล่อยเอ็ดกระจับและนันมอโนกับแรมดักแกลตรงจิงชาร์แกลมเดกยาร์กระจับกรูจิงชาร์และมอมกวบงะหังปล่อยชุนเทงแต่กรึงบนสร้างมก่อมจิงดุบดักตรงจิงชาร์ยอเซแกลจางมังเมิมเทลูวัลบนสร้าง สปันลันทุนเตยเปิดตัวปลุกนำเปราะรุมนักลำแอและนันจะมาการหัดตังแอกสิลำจารตักลักลอกระหนึ่งดีกิจาร์เอ็ดกิจับเป็นตอนนั้นเปราะเกรดลังหอมรันหิวจะมาการหัดตังและนันกำเกลี่ยงอาซ่าห้องหัดจำตุนอีอูอูมอมเด็กกระตังเมื่อรวมกบกระหนึ่งกิจับเปราะมากำเด็กบนสังเด็บห้องเปราะหิวจะมาการหัดตังกระตุ้มดีกิจาร์เปราะรุมการกิจับเริง เมื่อก่อทุนตัวระในประโรงการหัดดังลำกลมจารมอยเบสปันในบอสปันในตุ้ยตาดิดัวกวัดลอกกระจายตุ้มกะอังฟึกในตุนตีรวยมะการหัดดังรุ่งมอยเบสดัวปลุกนำในบอตอนเอโนการหัดดังลำแอกสิมอดระมะเอเบนลำปลุกลอยปล่อยหมายตุ้ตอนดิปะกวัดตะปันกระจายตุ้มเพราะเกรดลังหกมรันเฮียวระมะการหัดดังลำแอกสิมอมดิกระตัง กลมจารณในมอดวยปอยหมายตุ๊ตะปันปลดหลอบหอมรันฮิวจะมาการหัดตังแอกสิมหรำอาร์จิเปียลำกระดับนักยาเปียกแกลมเราบรอดระมาการหัดตังกลมลาใส่ตุ๊กกระใจตุ๊กหอมรันมอปดลงบังปลุหิมาเม็ดกัดลงมอมเกาะตึมกระดับนังกระเสียมตลางอิลันฮิวจะมาการหัดตังลำแอกสิ ยับมึงเอาเกาะทุนตัวระในดมกันนังทาระประโยชน์ตัวมกระเสียมตั้งเกียมปลุกหิมายปอกเกลหอมรันด้วยเรียตีดมกระโจมจิหอมรันเสริมกราบโลตะปันไกลงะซอหอยนอประดูเบกับมาลเฮเดลำเสริมกราตัวด้วยตัวสะปันปลุกด้วยกับปรัก ดมรวยกาวหัดดังโฮมติซองเกาส่วนใดและดันหอซนลอเวดเดอินเนาะบาไกลมอักกมดิรงเลยเสียดมกว่าแซรงหัดดังแปรเท่า หาดังหอมหมอนังกระจอบเบิงกล่าวตุ้งหิมาใจลำสากิโลกรัมอระในมอหรือปลายหางนักลำโปรสปานิตุ้งปลุหิบเบาตุ้งกับสปานิตุ้งหิมาปลุหิบเบาปรักสากิโลกรัมเดบีอัมกาหงตุ้มหรือเล่าเฮนอตในดูแลมดิรงหาดังหอมหมอปรักบาเวทเอ็ดกระจับอระในตะกริงเงาะจารหมอตัวปลุหิมาบ่บ่หวาดหาดังหอมหมอมเลือกบนสร้างเผยรงลำแอกสิ

0: จารดักลักลักดิมาระเบิดปลากระยาวจริงเคลียปีหางดีงะตัวจริงแกลกะจ้าปลายไปเห็นใหม่บอกกุญแจตุนำปลุกเฮตาร์กระยาวเตรียมเป็นสะนกลำทุนแต่บดอบลุนนำโดยจิมลาสปันกลมจารปลาหมอกลำโปรเซปอปะตุกุญแจปลุกนำเฮตาร์ได้ให้ในเปรตปลุกสากระดิกตุ้มกับอัมฝึกในทุนตีและนั้นมอตัวปลีมาไว้นำปลุกสากระดิกตุ้มให้ดอกกะจ้าลำตุ่มลันอตุกกลมจาระจังหลอปลาดึงเฮเปะปะไอปอตัวตุสปันปลุกปะไอตาร์
1: เปียตุยจับไอ้ดำเจ้านากระยาวกับปลาหมเราและนันปลาเวทกำลังเคลียในแต่ละวันรวมกลุ่มจาระในมอตลอปรุสปันโนกระปิมย่วยจีดำเจ้านากระยาวลำนั้นมอตปันโนกมังกันประตุมกรามในบุญสามก่อมจริงหับทักษาและนันตัวปรุสปันก่อยใส่ชิมแน่ปนคาดำเจ้านากระยาวมอยาลุยดีมังตึมวาระปิมย่วยเจ้าแก้วย่วยเรามอและกันหนึ่งเกลียดลังกำลังเคลียตุยยับและนันอาตุกเรียมนักกระจายยัวกระยอยนกนกปลากยาวจริงเคลียตีตึมนันจิตทนอาตุกลุยตีกระยอยนั่นประมอดยับไปดำแจยับหนึ่งจันจริงประยมพันเปียวตื่นเลงงะย่อเรียมนักกระจายและนันมอกไหลตู่ตื่นรวมกลุ่มได้แก่กำลังเคลียกระจับเริง
0: บังเกาะทนตรุกระในพระอารมณ์นังลำจารตักลักกรังเหตุกระจับนานาเอนอกกระได้จิ้มและดันปมนุบอปีพงกางทุนติดหินสายเบียดะแกลรอแอประอันจอฟีอัตตุกมอนานางาอมจักกำดังรงและนันงาลุเลียประกักงันกระจับนิวันซางตัวเรมลานสปันยับดมให้น้ำดังโรงลำจารมอจิจางให้เป็นตัวประตัวกลักไปตัวให้บอดใจมอกลายเอ็ดกระจับกับฝึกในทุนตีเอโนก็ได้จิมหักกัดยับตามอปวิทนางไอตัวด้วยตัวให้มาปลุกให้มาบอตอนดิสาวกว่าจะมาปลุกนำกระจายตัวเอโนบอมนุบอปิบมอปวิทนางไอเอเป็นให้มาตัวปะปลุกลอยกลักอัศร์ดิมกับหงิเล่ามอเซโรกว่าตัวปลุกให้มากระจายตัวเพราะกระเสียมตั้งรำกลางกำมันแกลรอมอลุยงะเลยจักดมแกลรอหิวหิวมอมเซซีแกลรอจุโกกองดักบรุยลูกกับจูบจึงแกลรอตืบกับดูตาปิบซินแกลรอบอกเล็ดและนันแกลรอเมืองอสอมิวขอแกะมอกามเกลเลยจักอมอลมอนกมอแกลรอตืบโอเบด้าแกลรอเตียนแอปรออันจอฟีอัดุกมอนานาวก็น้องลำลาสปันกำมันแกลรอในมอเล็กก็นำปศวัลบาลำเตอร์จุดลอยตุสาเดออนเดียวบนซาเลตันบิงกับเปียลุยงะไกลกระจาดรุ่นทุนตัวบอดหลบลุกอามละมองก็ใส่บุญกระนับลุยไกลจนเราจารตะลักลุยงะและลูหัดรำในรูตุบังกับเดียวบนซางลำนั้นปรักแปรจันหอยน้อยได้ยุลมึงก็พองตุ้มหัดรำประดุมเสือประมะและนั้นดีกระยาประดุมกราก็ใส่บอดดาวกระนางจริงหัดรำประยุมพันเปียดูลูก็ใส่บุญกระนับเก็บบุญกระนับและนั้นก็ใส่ไกลติดเล็ดลานตื่นกราบดีประกนวะกระปุ่นละก็ไกลบุญกระนับ
1: มังจัดดงท่าเพรียมกอมกรากระเด็มเราตีสะกนงลันแอบบงจัดตะกลักเมียดวอวันบ้องปาลวยวัดไปเถาโป้ลำปลอดปลานาบกรอเบียดดักกระบะปรักตูวิเลกับรัวเมาประจันปรักของปรักได้ยูลเมียนกราเป็ดและลันปลานาบกซอยและนันเต่าตู้มาพุ่งพลนาบกตัวตัวระในดังนาบกตัวมอบังและผมงารุยแปะมอเกมสายตู้กิโลกรัมลำสารวยข้างนาชีพลูกตัวปอปรักสักกิโลกรัมสนันตุยปาเป็ดปรักกักอิดกระจับก็เกาะใส่เมีย
2: ดเท่าเด็กงงย้อมกูไ
1: งก็ย้อมมาจันปรักของปรักได้ยูลก็ใส่ตุ่มเด็กยาเห็นปลาปลามจริงรมนึ่งประเหตุกิจจับกระเต็มตาก็ยัวปลายัวปรักจันยอดระและดันมาพระมอกไปตู่ตื่นตัวระในกระเต็มก็ใส่บื้มลิมเทนแล้วปลายและก็กระบุญกระนับไม่ห่อมอักและนั้นเรากิดกระตื่นมาพระเด็กยาประตุมกระกระเต็มตาก็ยัวมอประจันสปันปล่อยกลับปรักเมื่อกำลังปรักรวมในนำใหญ่ไม่หุ่นทิ้งเวทตีสะขวางเดียนลอยงาละดอกปีโมปลาเมาเกยใส่ไม้ละมอแถมประครุเวทเป็ดนั้นสิประมาทเกิดจับเกลุ่มนี่มาปราลำซะ
0: นับในก็ได้จังอากาจันแถมประคองให้ได้ยูลไปยัวกับดอกปีโมปลาเมาจำดีขยารประกันวะและนั้นลำเสรประมาทกลุ่มด้วยเห็น
1: ดอกปีโมมาประตูตื้นมันก็ใส่เม็ดบ้องและนั้นใบงวดปีดักประตูตื้นมาดับประประจันประคองประได้ยูลขนงนำต้นลำปรามเสียกลายบุญกันนับเปลวงาตูตื่นไกลกระจาดทุกกระทนตัวปลดเหล่าปลุอมลมอก็ใส่บุญกันหน้าพลอยไกลจันเรากนึงประสานเจียจัตตะคลักมอแลดำจนปลายตู้ตะปันปลุตัวรวยตะปันนันตัวสนตัวปลดตัวปลุน้ำมุกลำกลางหดาพระดูประจันปรักของปรักได้ยูลเกิมนิบุญกันหน้าและนันตุ้มนิกนกนาต่างปามกั้นลำจาร

0: cứ thôn tòa bộ tòa bộ năm tòa bộ lâu bộ anh nọ bạc bài dòa tòa ai bao bài tu nằm bộ ích lại bạc đi thèm nâng ru cơ bộ tùm kra hết kết chấp lại tìm tàm đi buồn sang giáp mơ có thôn trúc gà rạt này cơ nâng bạc bài chan cơm nụy buồn gà nạp chàr cầm phá lại bét lòi bao cơ dùi tu ích lại bạc cơ kèm mê mạp lốt lòi bao cơ gọi xài buồn gà nạp lên anh đâm nịch nục nạt đằng ba màu chàn bạc มังปรักเปรจันนั้นรวมศีลและประมาเกิดพรวดลอยเป้าปลายตู้ปะพรวดตัวจมในมาพระรูตัวตู้ต่อพรวดตัวปัญโจได้รำพระได้รำได้หอกเก้าดังเอ็ดกิจับแกล้มงามกรามเร่าองคราเวตเบตตัวพรวดสปันในเป้าหดาพระมดอกปลายอดโตเตรียมก้างแกล้มตัวจักวริงก้ากริงบุญสร้างรูตัวตู้มาก่อยใส่ไพลงามกรามเร่าอมตามกราเวตสังโตกและนั้นรูเป้ปล่อยเป้านำไปตู้กือก่อยใส่กริงเด็ดด้าน
1: ได้แก่ปรากฏว่าว่าไงงบน้อยอ
2: ่ะระในนวประประจันเจี๊ยไก่ปุ๋ยไปกุมปมเดียเกลียดลังดูแลลุ่มไม้แต่ในบนสานเติมกระดับดีบรอลออกมาเปลี่ยนเนี่ยมเสร็จประมาเล่นนันบริมเดเห็นประมาเวทกลายไปอยู่ประจันยอดระตุตื่นดูลูกก็เสร็จและกระบุนกระนับเพื่อจะจับกระเด็บและดำดีกระยาประทุมกระหันซา
0: เปียประประจันนอมดีบตุตื่นกำลังปรักเปรย์จานกำลังนำใหญ่จากตะกลักลมกวมเป็ดกระจับของตึมสาวัลและนันในปุริยาเริงประจันปรักป่าปรักเปรย์จานทุกขยมนุ้ยเป็ดของเปรย์จานปรักลมเด็กตั้งแกลมโตแรมพระอินเซบรามะและนันดีประตูตื่นไกลประยัวปรักเปรย์จาน
2: กนองพระกบราจันกำด้วยกันนับใหญ่มกวมเป็ดกระจับปังตุ้มกนองธารปรายปุริยากระเสียมลังตุ้มด้วยดมกนองประจันพระและนันเกลียดลังจักพระกบราจันเป็ดนองนันแจงกระเสียมลังกระตรอลตุ้มกอดใส่ยาพระจันยอดระโยกพังประโปจังงะบางนั้นพระกบราจันห้องเหตุใดยูลมอมดิมดาร์ปตุตื่นดูลูกกอดใส่ตัวเปลี่ยมดีขยันประกันว่าเสร็จประมาและดันบริเหตุกระจับกระติบตา
0: ก็ยอประเพรจันห้องใดยูลมายอดยอดระลูกกอดใส่บุญกันนับเกี่ยมบุญกันนับและนั้นกอดใส่กระติบแดดล้านตุยมดีแก่ประกันว่าสิประมาเติมมองเรื่องงามเพชรของตุ้มมาดาบรามสิประมาดิมในตุบังเป็ดน้องแกลมเป็ดร่ำมังกระหนึ่งประดังกระหนึ่งประสังเจียตึมสาวัลปรักปรายจานน้องได้ยูลลักจีงและนกตื่นขนางกระจับเพื่อมีบุญสร้างกระปืนดิของไอเตียมมาประมังโปรวมกู้ปล่อยงาตู่จีงไกลกระจับเมาะไกลบุญกันนาเปล่งกระจับกระตื่นตู้ทนตัวปลดเหล่าปลุกอามาลมาโอเกาะใส่บุญกันนาลุยเสกไหลจันเมาะ
2: เอิมนิวบนสังและดันบิงกับตีกริงกนุลันจาดตักลักแกลนาวกับสังหระเมืองพอได้รำพระตกอมอดเยาะเบียออกแกลเด็ดลันนกตัวกระปุยอีลันกลงเรียบัดมอกแกลเด็ดลันและนันก็ใส่แกลเด็บตัวกระนับใหญ่นันจริงตุ้มแกลกับปักกูลงะกับแกลรำพระอาร์เมืองพอได้มามอกลุ่มถ่วมโอลำทุนแรมเบราะในดุมสหระรุมโตหัดแรมพระลิรเกลแรมบรองอัมกราบรองเซียมเริงกระจับมอปยัวลาปอกเทมกลายจักรแรมพระอารมังมวยกลายเดเปเตนับกุ่งงาเช่นก็พอได้กริ่งกนงลันสหระรุมโตหัดแรมพระลิรเกลซาและดันเกลตัวแอร็อกมารุมดังติดนกปรองไปนำเมตาร์หอยนอตุปิเลียเซตุหิมาปลุกกลับรักสังระมลุตุเรมสร้างมาปรากะพงควาสังระแนมโตนุขะเบิงวลสร้างกะแดดุกสร้างยากะปรากะเรมยดเด็กแลเสปราแซมไลสร้างถาดกระเห็มเป็ดทองลุ่มตาประพลกันยับยากะปรามโตเรมหลับชื่นเต็มสันนุกตุกและนันนุขะเบิงกะแนมโตหัดแดรมระพลมาปยะยอเรเป็นพลบทนแรมเราด้วยประตัวปลุกนำด้วยประตัวปลุกจุสังระเราปรองแซมเอามายกนองปะนกแรมพระจะเห็นโอลาปอกเฮลันดีกยารมเรากระพงได้แรมพระเกรงกนงลันสร้างกระปุยห้องสังระไอเบ้ดัวปลุกกิโลเมตรแกลนาวกับสังระเอามายอยเหลือโอห้องอัตัยหงเงกนูลมีลุยนึมก่อใส่แกลเด็บเล็ดลันตับนังอัตเต็มแต่สังระเปียดูปลุกลำปึกสร้างกาดัสนันอาไดกาตุมจิโอแกลมังมุยมอนาวสังระมอแรมระและนันเตนับจังตุจิงสาจูแนมโตระนายแกลมังมุยมังอาไดมราเตยจิงเซตเตเดละสังระเลียร์เกอแรมเตสามารุมดังนตุจิงบรองเซียมรูกะอาไดฮังเอมเวทองไซบอเซตุตลับลุนำจูฮะได้รำรำกันมอแรมมอดนกตุกนกหัวบังทำสังระตามบาวดลุกและจักกาตุตื่นเกอตีอาได
3: ước mơ của con là làm cô
2: có dọa chăng có lẽ tới bề tệ nập chắc hình sân nên anh tệ có tên rèm rèm à anh tệ mang mười tệ nập từ chuyện này vì hầm tổ rèm có phong anh tệ để làm buồn chắc hình
3: một người lương thiện
2: thôn rèm tuổi bò tuổi lúc năm tuổi bò tuổi lúc của chú và bò sang rạ rùm tổ hạ đè rèm rạ lì rực rèm tê sạ buồn đòn era về era lốp lên ăn era rock mò ngắm cả là tụ chiên bà yoa dập nục rèm nục tu cây vẹt lòi bò bãi tu chùa đè rèm rạ kinh con nông lăn trà đặc lắc làm tấm cọ say làm tấm sạ lại tiếp ở tục lù lại lệch lan sang rạ âm rào lọ chiên nục đào con năng bị hầm giật hầm đặc nẹp bò chiên để tụ tươn mềm thề hên tê tê nạp tê
4: đường thì rất là xấu á.
2: Ilan clone cài chắc để tan đi tìa cặp hoa đây là đầm nước bồn xài rồi bát. Yan hay chan hên thì che mất lệch lan. Bạp sẽ nắc cả đây nào sáng ra có do cặp bươi hoàng sang. Ra này mò sáng ra rùm tôm rò ngạm cra. Mày nút ai tìa ti là chắc cả con nụ con nạ rùa ngạm cra bè lấy sáng ra prong xem cài chập răng sẽ này.
5: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa.
2: Này chính nộp bè phong đại rạp rạm à điểm là rạc lệ thả rạc rạc. Nhưng nộp cặp bê liền rạp vắt sáng ra hôm nước bồn sang gram đi bram tôm giật giật cật lươn năng hong kè kè chắc bram tôm giật cluom thuom mất năn rùm quốc đi nâng đuôi cặp mạ bró lẹ năn gram đi kè tiếp tà chắc hên thôn rèm tuổi bò đọp lúc năm tuổi bò đọp lúc của chú dì gru bì kè nạt lè vờ bìm phân kè kè rèm rèm ả chắc kè lạ bì nôm hên kè đùm mì bò chú hạ rèm rạ kinh kè nông lăn chà rạ tạc lạc แกลดูดูไปเรียกกับพรำตมจัดเรศในให้งาปอกไอลันเรากับกระปโจดได้ลำเด็กแกลดาวกันนางมึงกรำเด็กแกลดิบเรากับเกรงกนงลันมึงไปตอนนั้นมึงจัดจริงกระดมเราแต่เกรงกนงลันในดุกในมอกแกลดีกยารถาแกรและนันกันนำปลาเห็นเตเดนับตีหัดดับดวงรูปกระเด็นในเมืองระแกลมเราและนันหัดดับดวงสับดุดวงรูปตักลักจิกยะตับในและจักกำเนิดบนสร้างและนันบินกับเตรมดิ่งหลังและบนในเติมตุ้มลำหัดดับดวงรูปไปไต